0: มีแต่เชียร์เลยแม่กับวุฒิป่าเจ้ากองเดียวเปลี่ยนมาเนี่ยเราชี้ยาช่วย
1: ชี้ช่วยมาแปลกมาเป็นอะไร
0: ชี้ช่วยก็ดวงเล็งเลยแต่มา
1: แต่นั้นว่าเล็งเนี่ยนะที่เรื่องอะไรแล้วว่าจริงๆเจ้ารู้บุรุษกันอะไรแต่มาวันนี้แล้วว่าเบอร์ไปกัน
0: โอเคแล้วว่าเบอร์ไปคนไปเรียนอะไร
1: เออแต่เราเบียดบดบดเป็นงานเลย
0: สมมติด้านเจ้าเด็กของ
1: เ
0: ออสมมติกับบริษั
1: ทโอเค
0: จะบุรุษเป็น
1: เออ
0: ที่เราหมอรอลูกของเขาเองก็มอร์คิริจัลวูร์ฟอลเลสเตียนนั่นพ่อแม่เด
1: ็กฟอร์ทวัลล
0: ์ที่เกิดกับเชล
1: ฟอร์ทวัลล
0: ์
1: โอเคแล้วรับเอฟเอ็มโอเครับเอฟเอ็มเน็ตเวิร์กเองดอกเมโรที่มันจะทราบว่าเฮนเวอร์บินนั่นหัวด้านอะไรกันทูดีว่าพันยูไปด้านกูเพนยูว่าบินนักเนกาเชลยูที่อันเป็นประเทศเลยยูเรียด้านอาริโอคิกันด้านอาริโอด้านกัตติสคิกันเลยยูเรียHello, Rap FM.
0: Hello.
1: Hey.
0: What?
1: Hello. Hello. Yes.
0: No, but David Aguara.
1: David Aguara, what's your
0: name? Gwati Mukweme Mor.
1: What's your name?
0: Kemi Apa, young man.
1: Young man?
0: No.
1: Pani mo, Pani yang megiri mod.
0: Ah, so kiri kiti gari, nika wachi pete parung, jeli lono.
1: Loko mo, Pani yang gara pepa.
0: Lakukan motor kita dah bini mata bini rapat jangan. Lakukan mana je lama we.
1: Okay.
0: Lakukan Christian. Lakukan Patricia.
1: Ina
0: motor kau masih plan aku.
1: Opiera. Lalu mana dah orang lingling mau jokan apa pelar ya?
0: Jokie, ini si mar beristirahat. Ini si utau kan.
1: Lalu mau pergi apa?
0: Where?
1: Hotel. Lalu mau kira ni pergi berjalan di rapat FM.
2: Yes, hello, friends are
1: great. Ati, you're looking at me?
2: I'm for you,
1: what are you?
2: I'm for you, I'm going to go to the market.
1: I'm going to go to the market.
2: Yes.
1: For you, what are you?
2: Yeah, I'm on my dad, my friend is Korea.
1: Yeah.
2: Come on, do it. My mother has to learn me in the back, ain't it?
1: Uh-huh.
2: Well, I'm not, Lego.
1: Okay.
2: Ila miana na yuara kiloni chego kumalo ni chego.
1: Achoki.
2: Achoki.
1: Ya
2: mieni juu amu ni.
1: Yera pia foi ba.
2: Foi matia.
1: Foi tala ibeli wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi wapanyi Yo pa kunu ku kubira ibere wa charo cha tech ni almatini manno kemele mfiri kati ya radio.